โอมอัญเชิญทุติยัมปิอัญเชิญตติยัมปิอัญเชิญข้าขอเชิญบารมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายโปรดประสิทธิณตะกุดแก้วนี้เพื่อโปรดปกปักรักษาตัวข้าให้คลาดแคล้วจากพยันตรายทั้งปวงด้วยเถิด

0: Asan Wisulo, Usa Puba.
1: ขอน้ำมันใต้ค้างให้ฉันเถิดแม่โทษโกรธกันเลย